ตรงไอ้เป็นปุตุมัน 5,000 ที่ปีตัวละ price ลงกิฟิมลงมันเว้ยมีสับกิฟิมอินโฟเมชันปลงเอลเป็น police ยี่โอเลมอลเกต้าโมโอลิสตาคูเอตปลง warning เซนิมันเว้ยมีเอลเป็นมอลมานี่โอลิรอนเวลงคาลาพุสโอลิสับเฟซเอ็มสตรองฟอลปานิสลงโคตนิวส์ลงสปอร์ตส์มาลัมบาร์ไรเวอร์สเอฟซีปะไปมีเพลงฟาวมยูไนเต็ดเอฟซีลงกรันด์ฟิแนลปลงลูกันฟิลฟุตบอลแอสโซเชชันอินดิเพนเดนซ์น็อกเอาท์ลงอินดิเพนเดนซ์เตย์สเตรทเดดิชุไลตุฟลาทีมีเป็นเคลมในโพซิชันปลงตุฟลาแต่ตุฟลาอีกครั้งปลงวินิมเซมิฟิแนลมาตส์ปลงตุฟลาลงลาซาร์เร่ลงเฟสเซมิฟิแนลมาลัมบาร์ไรเวอร์สเซมิครั้งปลงวินิมโพลิสเอฟซีลงวันเอ็กซ์ตร้าไทม์สกอร์ปลง 3-1 เอมีอัฟต้าลงเอ็มฟอร์มยูไนเต็ดเอฟซีทูเอมิคัมปลงเอาท์เอ็มเซียร์ราคาเอฟซีลงวันสกอร์ปลง 3-1 เอมิเฟสต์ไทม์ฟอร์มยูไนเต็ดปั๊มไปเอมิเพลย์ลงวันครั้งฟิแนลปลงอินดิเพนเดนซ์น็อกเอาท์อัฟต้าเวลิคัมบักชวนเอ็มเอลเอฟเอฟิแนลเนี่ยปั๊มไปเอมิคัสเอ็มปั๊มยังเซมมาลัมบาร์ไฟวัสเอฟซีลงเทดิชุไลมุปั๊มไปเอมิสตับสเตรทลง 2 พีเอ็มอัฟต้าลงนัมเบอร์3เพลย์ออฟเวปั๊มเอมิสตับปิทวินโพลิสมอเซียร์ราคาลง 12 มิดเดย์เอมิเอ็นปลง 5 PTC News Update มีทอมเซนมารังโอ